มันเอาอย่าดื้อคุยโอ้ยโอ้ยใจยืนยืนยิ้มถึงยืนกันอยู่